0: ที่ตอบเสมอขึ้นนิ้วเสมอขึ้นวิ่งเดียว
1: ดูขึ้นดูที่ไรที่ดูที่ไรที่ The voice from the Barcelona